จากไม่ว่ามาไม่ว่าสนใจใครใครอุ้มเธอแค่ไหนแค่บ้านเดียวจะวุ่นเช่นเว้นนั้นจะกูแต่คงจากไม่ว่ามาไม่ว่าสนใจใครใครอุ้มเธอ